วดมาดบเบปูปวดเบียวว่าบลายปัตตุเกายันดิวายตึงไงปัตตุนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัตตุเกาะกุมังตึงไงปัตตุนึกเบียสักังอลวนการังบรวสุนังปัตตุเบจันไนยังกิจสบะกนังเสดีลันตังอนาโอตัวไอมาโตเสนียลันตังเดียนไนลักมอรันตุกเทกลาโลตอกโบมาโยอปารายยะเดียจวังสิดะโซลันตังงอรุนสายเต็งกบังกุมารังอัมปังบาลีเบกจายเป็นตมุมยะด้วยงักโกบริโยโตสิโนอมันวังเอลุลายกเบบัวมานะอมัยงามิสุรบายาเบียบังไงมอรัดได้ดอปันตายสบรายนางอระยังติกเบียนยังวะกนักเบียลปอสิงไงสิงไงสุรันก็มักไก่มังวมบังไก่บลันยังโอบุกังตะเลยังวะกเจงการอลายโอปารายลาบันสปวดนุลาบัยอีดวบก็อลูปวดมันตายปรายนุเลียหามเอจะเยลาเปงอกินเตกายลาดวายะญาลายโกปรายงออินายบิลายปุเลกตัตตายจลายระไง